0: 风开爱心爬山云南不料比亚毛干带皮星放好感动内容发电เวลา高山美
1: ห้องขยายเสียงภาษาอินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีหมู่จุ่มสัจธรรมตองเป็นเจียดการสั่งเตียงสัพพสารีในจงยังหมู่ที่ซาวซองบอกเขาการสัจธรรมตองตัวยินนันเซนห้องสางมีที่ตั้งบ้านเมืองยินนานสะขัวเขามาคล้ายขัวออกต่างประเทศมังกึนเตะห้องขัวเก่ากวนจิกาลาไว้บ้านเมืองยินนานนี่เอาประหยัดถึงบ้านเมืองซินเจียงเป้าซานเสินนี่ออกแห้งสางเตียงวาทุภัยเมืองตามตัวเขาเหตุการณ์กาคล้ายนั่นนงช่างพยาปัญญาตีปกสางเขาหน้าเป่ามิกุลเสียงลังถิ่นนังนี่อยู่12ปันนาต่างออกมารู้ซวยเสินนี่ยกเหตุจองการประหยัดวันความลิกตัวเป็นเก่านั่นออกมาตนอยู่การเฮ็ดสางให้หน้าการที่ในเราพอต้องวันความลิกตัวนี่ก็ป้องกันปงหนึ่งโครงการที่นักสามตีนี่เอาเงินออกมาสวีตกดเหยียนไปที่นักนี่กำจอยการจัดผ่อนฝั่งตาของสางให้หน้าเพื่อไปคำลาบการจึงผลอกุลในครอบครัวฝ่ายไปนำถมนำนองสินำไซมึงฟงนี่พระเดียดอามริกาพระเดียยินลักนี่เขาเหตุการเฮ็ดต่องตัวกันไปเทียมประเดี๋ยวก็ฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินเจ็ดดอกสาวคำถึงเดินเปียดดอกสามคำหมู่จุ่มสัจคำตองการเฮ็ดสางสัพพสารีในจงยังหมู่ที่ซาวซองนี่ที่ตัวยินาเซนเพียงหนึ่งจองการสัจคำตองเดียปันผินเจียดการเฮ็ดสางสัพพสารีเดินเปียดดอกสามคำหมู่จุ่มสัจคำตองหมู่ที่ซาวซองนี่บอกเข้ากันสัจคำตองตัวยินาเซนวังชิมินผู้เป็นจู่จ้างในหมู่สัจคำตองปงเก่าดึงการสัจคำตองนั้นวังเนียนผู้เป็นเสมาสุจีปากกำวังชิมินจีออกจองกันสัจคำตองบอกนี่นี่โปหันยินาเซนอยู่การเฮ็ดสางสัพพสารีการโปกวนสัพพสารีนั้นยังมีดีจุดยอมนั้นการเฮ็ดจ้าสัพพสารีหิมปังหังจมร้ายนี่ยังโปมีอยู่การเจตองสัพพสารีรวยตามอาญาพองนังนี่เป้ากระทิงฟงนี่วังนิ่งออกปากหัวกานันหมู่จุ่มสัจคำตองจีออกมานี่รวยตามเจ็ดจิงพบจอดเฮียนทีเล็กเลียบเตะผู้ขาตัวนี่ฮับเซาซำต่องหลายเขาเฮียดกันเตียงเมียพบจอดเอาเขากันเจ็ดจิงไก่เจี๋ยหัวกันเดะเหตุการณ์ไหนตกดีเป็นดีขัดเทียงมาหักซาต่างเป็นเดี่ยวสองจองขัดเทียงหอดถึงหักซาเขากันสองจองปี2000ปลาย26ตัวครึ่งปีไปอ่อนข้องสางมีที่ตั้งบ้านเมืองยินนานสะขัวเขามาค้ายขอกต่างพระเตียดนี่มังเกินเตะมีที่ตั้งเตะจองการตั้งน้องพระเตียดสื่อมักเดียวเดียนเขามาหลอกไม่หลอกม่อนสกรรมกี่บอกมาเอาค้ายออกต่างพระเตียดมาคาเฟ่เอาค้ายออกต่างพระเตียดนี่อยู่ต่างพระเตียดก่อเป็นไปอ่อนปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนยินนานสั้นนี่ป่องสื่อมักเดียวเดียนตั้งน้องพระเตียดเขามาฮอดถึง31เหมือนตัวไปห้องสั่งนี้จิกาเงินเก่า16กดเหรียญไปเตรียมปีกายเวลายําเลิกกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้หา18ปุ้นไป2และหอยปุ้นได้46ปุ้นไปหาจองการตั้งนอกพระเตียสุขัวเขามาได้กันมนเงินนี่จานตั้งพระเตียหอยปุ้นได้30ปุ้นอยู่ตั้งพระเตียนี่ปิ้นที่1เตียเขาปีนี้มายินนันเซินคัดเคียงเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงเรียบยับจองการสั่งเตียงจะลงจะใจเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีการก็หอมสอนว่าจังได้หูจองการตกตื่นสั่งเตียงที่นักนันหีคัดเคียงเขาเฮ็ดปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนจองการสั่งเตียงใจนักฐานเซินปั่นหกหอย77จองดูที่1จดหมายเขากันนี่ฮอดถึงหอยปุ้นได้79ปุ้นนางดวนจองการปะยาของกัวกาวกวนจิกาลาไปถึงบ้านเมืองซินเจียงอันบ้านเมืองซินเจียงนี่ปิ้นบ้านเมืองตีนี้นั่นตีหนึ่งปี2008ตัวนี่อยู่ซินเจียงเซินชานเจียนสปินทว

0: อันสื่อจะหัวสื่อต่างยกเหตุยานาสันนี่เลือกเสียนมุนเอาจงโกภาษาจิงโปนาจังเปียงลาสุมภาษาเตออังที่บันมึงไต่คงนาจังปันหมอปันมีภาษาไต่บันมึง12ปันหนาฟงนี่เปียจวงนี่จูปินหมอไต่เปี้ยวจุนุ่มผู้ก้นสอนสืบห้องขัวเก่ากวนจิกาลาไว้ไปถึงบันมึงซินเจียงเขาพร้อมๆเขาสองสามปีนี่มาเป้าสารสนิทขัดเทียงตุนอยู่จวงการเมียกว่างคมเปิงวาทุไพมึงตามตัวเขาเหตุการณ์กะไฮนำเขียมนำลีเกตาลียกถันกำลังเกียนเทียงนั่นจวงการสั่งเทียงวาทุไพมึงตามตัวเขาเหตุการณ์กะไฮนี่เป็นจวงการตินักอันปงหนึ่งวาทุในคมมีนำเขียมนำลีนั่นพอถึงปีกายหางปีนำสางการมดเงินการเฮสางวาดทูให้มึงตามตัวเขาเหตุการณ์กะคล้ายตังสือนี่พอถึงเก่าหอยกดเย็นจานนำสางการมดเงินการเฮสางในบ้านเมืองหันพอถึงหอยปุ่นได้66ปุ่นปลายเปียดหมูจุ่มเขาเหตุการณ์กะคล้ายนี่พอถึงสอบเปลี่ยนเหมือนเฮินไปจานการโก้หมูเขาเหตุการณ์กะคล้ายนั่นพอถึงหอยปุ่นได้98ปุ่นนางล้วนนงช่างพญาปัญญาปกสังเขาหน้าตั้งที่หนึ่งตั้งเส้นอยู่หมันเนียนชุนหมันร่างชุนหมิ่นเซียวจู่ดีดีเมืองเจียเจินเมืองไฮเสียนชิบซ่องปานาเจาต่างออกมาอย่างจุนนมเขาเหตุการณ์ปกสังเขาหน้าการโป้ก่อนในการเซลอันปิ้นจวงกันกาจำปะยะนาจังเป่ามิกุลเสียงพญาปัญญานันออกมาจวงการนี่ไต่ตามการโก้พญาปัญญาเจินกงจืนันต่างพินทายอันผันกักนันออกมาพากดถึงเอาเครื่องจักรได้ว่างหลัวมาเขาเหตุการณ์โป้กวนการโก้ตามไหลหูจวงกันใจเอาเครื่องจักรมาเขาเหตุการณ์ปกสังเขาหน้าการเซลเขาหน้าตังโจนี่ลงปุ่นหอยปุ่นไรเปียสิปุ่นนางดวนเยจ้าฮวาเสือชีสังเจียงเฉินดีลู่ซุยสือหนูจางโจนี่ยกเหตุจวงกันปะยะหวานหอมลิกโตฝ่ายไปปกสังเขาหน้าจิมนำคาเฟ่จารีอันเวลาหาบันนันออกมาที่นักนี้เขาเฮ็ดจองกันปายาเลคายของหล่อยต่างกินวันดำบอกข่าวการของสั่งให้หน่ามีติดังกันเองป้าวินีจามเลือดภาษาจมไล่ปายาขับฟอนเดินมวนตัวกันฟงนี่ที่นักนี้ต่างปิ้นคมเปิ้งไหมฝ่ายไปปงหนึ่งวันความลิกโตการถิ่นเอลอพอต้องตุนอยู่ของสั่งให้หน่าได้วันความลิกโตการถิ่นเอลอพอต้องกวบป้องกันมาเขาเฮ็ดเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบานตุงมังกึนพี่นี่เครื่องปีไปออนนำสางการมดเงินการเทศสั่งฝ่ายไปนำเมียสมุดพระเตียเท่านี่หอดถึงหาเหมือนกดเย็นไปเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไรหาปุ้นปลาเอ็ดวาดทู่การสั่งเตียงฝ่ายไปนำเมียสมุดนี่อีกเทียมเหมือนเบิ้นนางล้วนชายเจินปูกวบ้องกับนงเงี่ยนงส่วนปูสวยดีปูเอาเงินออกมาสวีทกดเย็นไปดีนักนี่เขาเฮ็ดจวงการยึดผลการพิภัยขำลับเดะการฝังตาพิภัยขำลับฝ่ายไปของสั่งให้หน้าเดะการจึงผลอกุลในครอบครัวฝ่ายไปนำทุ่มนำน่องสินนำไซมึงฟงนี่อยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเปลี่ยนดอกอ้อสามคำทะลังผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียดอามริก้าออกปากจวงการอุบจ้วตัวพระเตียดยีล่างนี่นั่งล้วนตะเขาเฮ็ดอยู่อยู่ในเวลาบันเมืองหันวันสามคำปาจะไอผู้ปากว่าไหวเจ้าปูพระเตียดยีล่างออกปากพระเตียดยีล่างหี่เป๋าซิงจู่ขอไล่ตัวพระเตียดอเมริกาตะว่าด้วยที่ตัวหัวกันตั้งนำเมียสมุดหัวเอ๋อหมูจื้อหี่อุบจ้วตัวอามานอยู่นับตามกัวฝั่งปูพระเตียดโอโรสบันสองคำปุ้งเก่าว่าจังทหารอากาศพระเตียดโอโรสอยู่ในเวลาวันนั้นหี่อยู่บันมึงร้ายดีจื้อตุกจุนบินเป๋ามีกุญใจนั่นออกมาปั่นหอยหาสิบแปดลำจงทุ่งปานกงสือพระเตียนมานวันสามคำปงเก่าเขาสั้นไหมว่าจังอังสันสุจีอยู่ในเวลาวันนั้นกลางไหนนี่สุน่าฮันตาตายเปี้ยวอันคงสือจือกูจีวยันหวยยันไม่ก่ออยู่ดีพระเตียนมานนั่นอันนั้นสกัมเพียออกนี่บินเขาสั้นไหมบินตันคำเพียเสียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก่อถึงที่นี
1: ่ทำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013โตเดิน12หล่อ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโจการกึดป้องไปบันตุงทรงยักษ์นันที่ออกกันพักขนนักเสียออกข้องโดยตั้งกินเซาสดีที่บังกับโฮเห็ดและเสือไล่ยางแต่ว่าได้โฮเห็ดในปิ้นข้องสั่งให้หนาตึกปืนก็ปิ้นกันให้หนาโฮเห็ดเซาสดีเสียแล้วจึงได้อามาขามไปลุ่นนั้นตามซอสดียับหมันของถอยตังกินตามซอสดีต้องได้เตโฮเหตุเหตุไปตีนักนี่ที่ได้ยับหมันของสั่งให้หน้าตามซอสดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าส

0: 他们武汉塔沙中华回放感合感说
1: ยามเมื่อสองเฮาฮักกันโฮทีปีใหม่เขาฮักยามใดใจจงเฮียนกันแอวป่อยมุ่นดินเปิ้นบ่ควายตังมึงเดว่าเฮาฮักกันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

เลียอ้อยหนอปอตัวลงแตงใหม่ลำงามเฟอปงใจเอ่ยเตือนี่นางที่เจ้าหนังก็หล่าเดียปงเขียกเมืองไห่ก็ใจก็จอดร้อยจอดก้องห้องหอยตาผอตื่นก็หล่าปิ้นการหลอกเงินคำเดียหนอ

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาซึ่งคำเสียงสวบอกหนีก่อผิวทึ่งที่หนียินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเดาะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดิ้งเขาได้มาพบกันมาจอยกันตามันยังเด้อจ้า

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเร็ว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเร็ว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาพวกเลยเขาตีต้านใครตั้งไหนกันที่ดักพีฝงป้องกันเจ็ดเจียมไฟกันได้ปัดเปดีสาละจงยังนำเสาสองฝงเตยนั่นเซนใครเหมาะอาจ้องเจ้าลันฝ่ายกันก้าไขเครื่องของโคสนวิธีเปียกบางยินนานเข้าตั้งออกตั้งในในนำมาเจอเดิกได้วีสาของคือของการบางยินนานกาชินแจงเปียหลีวิ่งเป้าสันเหตุที่ฝ่ายกันคักเบกกันอกจ่าโหนหินก้อยไหลตาซ่อมเข้าหมุนตับถือก้นหนังโอติสิบันในอยู่สิบสองปันนาในเหตุตีป้องกันสามหนังเท่าถึงสองเงินป้องกันที่ฟังหิมเจียวพีเข็นเนื้อการในนะตั้งฝ่ายกันทำไรไหลสาวเอ็ดกุ๊กตีห้าหิ้งสิบปากบนเหียนตั้งเบเดกันตั้งตั้งยีหลังตึกเหตุกันไว้เจอเสือจำได้จับถ่อมเข้าชะนังบ่เจอไหลเบอร์เลนเจ็ดได้สองวันโตถึงเบอร์เลนแปดได้สามวันฝงปองกันเจ็ดชาฝ่ายกันปัดปีและจงยางหนับเท้าสองฝงมาถึงยี่นั่นเสร็จปองกันเจ็ดชาฝ่ายกันปัดปีดีสาไรบนนั้นเปียดได้สามวันฝงปองกันเจ็ดชาหนับเท้าสองฝงเตยยี่นั่นเสร็จใครหมอกอาจ้องเจ็ดชาโจ้หันจูจังเนื้อฝงปองกันเจ็ดชาว่างชิงหินด้านใครอาจ้องเจ็ดชาโจ้ไรเสร็จไว้สูจีว่างนินตีขำว่างชิงหินจี้อวกตองเจ็ดชาปอกไรในหัวถึงยี่นั่นเสร็จอยู่ฝ่ายปองกันให้ได้พัดไปดีสาฝ่ายกันทิ้งกวนพัดไปดีสาเสือไหลยังมีลองอุ้มปลาเห็ดได้ดีนั้นขันหิมค้างอาเมียนันยังมีลองถีจางโปเป็นพีขินหลักแข็งนันฝ่ายกันทิ้งกวนเจ็ดสาพัดไปดีสาไหลยังมีลองปล่อยมงนั้นขันวางดินเปียเหลี่ลองตั้งอันฝงเจ็ดชาที่เดี๋ยวออกมาไหลถึงออกถึงตีทกเบียนตีมันเลือกดำเป็นตีตูฮับเอาตั้งเบียนเรนเอากูเปิงดกโกบาโกลาป้องกันทิศไปดีดีเอาลองเหตุตั้งปองกี้ปวดดองบูตั้งจำได้เป็นเอาเป็นผู้ไรมาจังขามข่มขู่ยกย่องต้องมักติ่งสองเปิงจังขามเหตุถึงต้องข่มขู่สองเปิงนั้นเบอร์สวยงไปเช้าหกปีเลื่อนเลื่อนตัวเลื่อนหกเครื่องของโคสนมิตีเปียกบางยินนันกล้าไขเข้าถึงหวักถึงในนำเตอมาเหียงหมักเดือดเลี่ยนซึ่งเข้าถึงมาหมอกหญ้าไขออกถึงกะหมักลิงกาผีไขออกถึงกะไรอยู่ตั้งเติงนำชี้เป็นปีไรเนินเนิงตัวเลิ่นหกเบิงยินนานสมัครเดียวเลี่ยนเข้าเติงมาสามสิบเอ็ดวนเก้าเหงตนตั้งหลงจี้โสเก้าสิบหกกุ๊กตีให้เหงื่อเย็นนำชี้ปีไก่หอมย้ำนักดีปักไรห้าสิบแปดใบสองตั้งนักดีปักไรสี่สิบหกใบห้าตั้งดำมันกาจี้โสมันจานโจตั้งเติงสมัครเดียวเลี่ยนเข้าเติงมาตั้งกาจี้โสมันในสามเครื่องยันในอยู่ตั้งเติงนำชี้เป็นเข่าเหลือเซินฟาสันไกเกอร์ไว้ลูกปีได้มาพี่นั่นเซินเต๋อป้องกันตีสร้างฝ่ายกันอยู่ฝ่ายเต๋อป้องกันป้องกันหลงเจอไรจำได้เป็นน้องเป็นผู้ดักไล่หุบใบเปียหรือออกตั้งเซินฝ่ายกันเตี่ยล้างป้องกันหลงเจอไรขันไผ่มาเจอเสอปีไรวันทั้งหกเลนเบอร์สวยยิงไปโชคปีนำพุทธเติงฝ่ายกันหลงเจอคักเซินเหงหกปากเจ็ดสิบเจ็ดตังในเตอร์เข้าเลิศคู่กันนั้นขึ้นถึงเลิศดีปากเลยเจ็ดสิบเก้าไปต่องเดิงขาวงในไว้เปียเดดได้วีซ่าของคือของกากำจอยชินจังชินจังเป็นอ่องตีสี่ซ่าเบอร์สวยยิงไปโชคปีอยู่เวียงซื้อเกิดซื้อแล้วชินจังเซินชั้นเจนเสือปินทวนยกเหตุที่นั่นเซินไว้เจอเลิกรวยผู้เหล่าจ

带进不满张碗，乖乐个转好本金，板换转进好波，抓板抓本个，让比很比耶，趁满独头乱地趁，满转好进波腾满，门过占比个，门过占比比杀地很冷，满我都海冷地地，还拉钢人，杀地很内。走晃门卡黑路藏好门走恩杀提人让杂皮骂我都开狠乖娃门咪恩咪耶咪我咪咪三把杂和麦和瓜都乖累马哈烟摊也这都半个来必要咪班人门和这让比好那么爽根杂多杂心识别古文古家是那个那黄好杀铁龙都怪在龙色火脚脚卡卡变质门很心暖不能比糖和开糖人门走接嘎嘎算呗刚才古好了糖和开人立马混混暖藤伯心话口红吗别惹别懂爱们缓缓灰灰嘎比班人浪软跟东妈阿那么的软一门后的堂和海人做心软不累高不等慢不等走哦后缓的堂和海人咋嘎面面了เขาปีร่างจมจมเซ่อเซ่อหยาเอาห้องเข้าบินปวกกาเขาเอาถึงเบื้องด่อยเกินกะหยาอายเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนด่อยเกินถามลูกสาวมันสูกะเอาเข้าเถอะมาเขาปีร่างขันว่าตูกะอาบน้ำหันหิมหลองนั่นมีทางคือคล้ายทางเดิมมีเข้าเป้าหอมไว้ตู้เจ้ากะจักมาแม่ๆนะอู้เขาจำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูพิษเปิ้นเอาสูพิษเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นตีสีลายเขาก็ปุ่มปูหูพองสูมเอากะใส่ให้เปิ้นสูดีพิษว้นพิษตามกุนเบิ้งเอากำในลูกสาวมันจิตสาวท่านจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู้เขาว่าปู่เจ้าตีหักตูเอาสังสังกะใส่หักข้าขนหน่วยเงินว่าเอาเงินเอาคำกะใส่หักรอพองเจินเปิ้นอำโลโลเอาตูสุกะใส่เอาเงินเขาปีร่างจิตนางจะเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่างมาถึงหิมหลวงโบนันหันปื้มหมอกกูเดิงลังหิมทางเขื่อยไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องว่าอินกวนสังปีมาบึกให้ล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าให้ล้อเขาปีร่องได้หินแน่นอนเขาตัวมีเธออีดูติดๆกวยว่าเขาปูได้เห็ดพิษเก่าอืมจังเห็ดทิศกวยดูเอาเงินเอาคำกะใส่เฮ่อมันเนาะกวยเขาปีร่องเผยก็ว่าเฮ่อเผยเอากะใส่เฮ่อเผยก็อืมฮัดเอากะเฮ่อ乖咪乱扫乖好三寒毛滚盘过来嗨喂门见咪这一头滴滴门吧妈够我个哈门找奥根奥坎之人呀嘎猪不毛滚盘过来乱乖好谈吧在毛乳太一地上不毛过来喊吧สาวหวานเอ้ยมาตื้อดูเก่าก้อยซ่อมในเข้าหวานอีกเดิงปีนเผลอปีม้าเบิกตู้ไข่ทันโป้เอากับเมียนเมียนปุ่มเกิดสีแม่ฉีห้องร่วงก้อยบ่าใจปีนตู้ปีร่วงมาผิดเจ้าหมาเข้าหอมซื้อได้ปีนตู้ปีร่วงรักกะซาจำในตู้ปีร่วงตัวผิดหมาเมื่อตีเอาเงินเอาคำตู้ก่อตีใส่ห้องเมื่ออยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มก้มเหมากุ้ยอ่ะตัวผิดมั้งอ่ะเมื่อที่เอาสังตัวที่เอามาใส่ให้ไหมใช่เงินคำเจอตัวเอามาใส่ให้ไหม

เอ้ยมันตัวเอาเรียต่างปอตู้ยังหันมาเอาสิปอกะก้อยว่าเมากู้ได้เหตุถือกว่าหลังเอามันก้อยตุ้ยล่าเขาจีบน้ำหยาซ้ำล้ำตาปูตกมากำเน่ล่วงกายเขาหูจะเกี่ยนจีบเจียนที่ติดมันว่าใจวอนก็เอาตัวจะใส่ห้องมือก็ที่ได้ปื้อหมาโก้ได้ไล่ยึดข้ามเจอได้หยาตัวอื้อย่อมเขาปีร่วงเอาลวงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกกับอู้เขาขนหน่วยเกินขนหน่วยเกินว่าสู้กะห้องมันมาเก่าจำถามมันรู้กำในเขาปีร่วงเจ้ามาห้องปื้อหมาโก้นั่นกะถึงวงหน่วยเกินเนาะขนหน่วยเกินหันปื้อหมาโก้ได้หยาถามว่าเอหมาหวานได้จุดที่สามอยู่เมืองเดอเหตุที่สังปื้อหมากู้เรื่องขันว่าโอ้เกาข้าเล่จือไอจู่ละอยู่เมืองกู้จำปีอู้เมียกู้ตายดังเจ้าก้อยเกิดเกาข้าย้อนกินข้าวปืนกว่าเมืองข้าเออกำเน่เกาข้าจังมาเหตุลูกจ้างสัตว์ที่กู้จำปีละลองจินตั้งลงจากร้านขันเจอติดขนหน่วยเงินถามว่าฟันเข้าหวานเมื่อกะเอาถังมาซ่อมไอ้สุดาขันว่าเกาแก่เอาหูจะเกาซ่อมข้าซาจังตีว่าเข้าหวานมาขนหน่วยเงินว่าคงเจอลูกสาวเกาเอาเงินเอาคำกะใส่ให้เมื่อเมื่อซ้ำมาเมื่อเดียวที่สามเมื่อตัวว่ามาสักสักเลี้ยงเลี้ยงนะไอ้สุดาว่ารังเอาสังขาวเอาป้อเอามาก้อยเขาหมวกเออเกาสีไข่ข้าขนหน่วยเกินมาอีหมาหวานเอ้ยเมื่อเป็นก้นอีก้นเดิมเกามีลูกสาวจีนกู้เมื่อเดินเอาเรียเมื่อเอากาเถียมเมื่อเหตุหน้าการสัตว์ที่หื้นเน่ปู่ว่าเข้าถึงหื้นฟึ่งถึงกลางแห่ส่วนเหอตุวันกันมาอยู่ห้างก้อยนะกำในไอ้โจล่าจุ้มหัวล่ำตาผู้ตกมาไอ้กูนผ่านขันบางเกาข้ายังมีว่องอยู่ตันเจ้าข้าจ้าพ้องบาด่างหวานจ้อมเกากะซ้ำติกาอยู่ทางใดหุ่นหน่อยเกินขันบางดวงตางเจอเลยมือยังตับเลี้ยงเจอมือเกียกจู่กู้เลยมือตู่ห้องกะเลยไอ้โจล่าเกียนจุ้มเสื้อติก้อยว่าเตียวกู้เลยเนาะตัวเขาปีร่องกาล่าผักหมากตาเหมือนกันไว้กูโก้มันเขียนจังจังตีเอากู้แดดมันต้านตัวขนหน่อยเงินว่าโอ้เจ้าเอ๋เกาข้าจังจังหรือดึกด้วยก้อยดูเอาเช็ดเมียจากเกาว่าขาวเฮ้อตัวเขาปีร่องรับเสียงเอามือเขาเปลี่ยนออกมาดีกู้ดีเดียวเกาหยิบโจกู้เลยเจ้าก้อยหลัวเอากู้ดันนักขนหน่วยเงินมาดีอ่ะดีอ่ะเจ้าเหอกุ้นเจ้าเขามาเอาผ้าพี่เลี้ยงหลวงกะรับตูเขาปีร่วงเหรอก้อยเอาเลี้ยงมือเขาเปลี่ยนออกบ้านดีกู้ดีเดียวเฮ้อไอ้กะเลือกเอามันตัวเลี้ยงมือเขาเหมือนกันกูเดียวมันตัวไว้เสือว่าเอาจู่กู้เลยกว่าตัวเดียวละมันหยิบไว้เดี่ยวเดิงว่าเกาเอากู้เลยอ่ะเดี่ยวเมื่อเลี้ยวเทเป็นนางก่อยขนหน่อยเกินมาซ้ำซ้ำเทียนบอกดึงดูเฮ้อไอ้อ่อนเอาผ้าจิตเปียดเข้าแล้วผ้ากางนั่นกะห่มจู่กู้เลยเฮ้อเอากู้ได้มันซ้ำเอาผ้าจิตเนียงวุดเข้าแล้วผ้ากางนั่นกะกู้ตัวกะห่มจู่นางก่อยไว้กำเน่เจาะล่างก่อยข้างปันเหอะไอ้กุนผ่านยอกสองขาวันกันมาถึงหื้นสัตว์ที่กู้จำปีล่าเขาสองขาตัวโฮมอยู่ดียิ้มเสียงขวักคล้ายไม่ว่าตีมาเถียมสัตว์ที่กู้จำปีล่าเหตุหน้าการเมียนหาสองขาปู่ย่าจังกาอยู่ห้างก่อยสัตว์ที่กู้จำปีล่าเกี่ยนขี้เจอเลยไอ้โจล่าที่ร้านออกหื้นมันกะไอ้เกิดเดอยู่ละหื้นเก่ามาเลยขักใกล้หิดหน้าการหน้าขวางพองมันสานกะเฮียเตี้ยเผ่ามาเถียมเก่าเลี้ยงมาวู้

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละขิงตั้งใครเขาเหมาปอกเลยเขาดีตั้งใครตั้งไหนนั้นที่หลักนี้จงกงยี่นาสันไว้นำชิบเอ็ดบาทล้มกันมาใครคุยนำชิบปอกเลยอยู่คนมิยกเหตุกาสาก้าไขเลยยี่นาสันดีตอนมาเจอยี่นาสันตีตั้งตันคักฝ่ายกันผ่านสร้างบักลิงกาผีในเมืองยี่นานในนายโต้บอกอาเมียวยี่เดอชูส่งในมิหลักบาทขายออกล็อกเติ้งกะฝ่ายการซ่อมบ่อนิ่งหลังเนื้อจู่ทางเสียงที่ด้านช่างเฉียนในเป็นฝ่ายการผ่านสร้างกิ่งเสริมวิธีเปียกเยโซอาเบียถือจับในส่งเงินนั้นวิ่งเสียงกะลีลาป่าป่ายกเหตุลองสอนในตั้นใครเครื่องจินตังเยี่ยมหีบหางปวงเป็นเฮเร่พัดเปรีสากันกลนกัดเปียงยาจ้อนยีจีสูเยี่ยนเยี่ยนและตึงเฮาตั้งหลงพ้นเต๋อเปียถึงหมุนโกตึงยีหลังเปียเหล่ฝ่ายตึงบีดีกันเขื่อนยาเก่าลองอันตึงยีหลังตั้งตึงอามันกุมปองรองบูกิวลำปักไหลโหมปู่จือขาชาไหลย้ำได้จับถ่อมเข่าชะนังเบาเจอไหลจงโก้กงชันทังอินันเซินวิเยนขวยนำชีวิตปัดเดิมกันมาใครขวยนำชีปอกไหลเบอร์สวยยังไปเช่าหกปีเดินเปียได้สี่วันอยู่เว้นคนมินห้องไข่แล้วขวยเป็นเซินไว้ช่างไว้ขวยทิ้งปองเซินไว้ชูจีวังหนิงด้านขามแล้วขวยจังขามเอาเหมาเจอสื่อเสียงชี้จินพินกับน้ำเบอร์เสือขวยชูหยีมีดีเปียกทั้งจงโก้ไหลมาที่ได้อ่อนป๋าลูกกูบ้าโกล่าลูกเทปปองจอมนำขามขวยหลงเด้อตั้งนำเสาปัดตั้งนำเสาปัดห้องใครขวยกูบอกไปตื้อกาฝึกเอ็นปองจอมเป๋าเจอสื่อเสียงชี้จินพินตัวได้ฝ่ายการตีช่างเด้อตั้งไปลูกเทปปองจอมนำขามหลักป๋าชี้จินพินจงชูจีอยู่เลยขวยหลงห่มจอมจงโก้กงฉันตั้งตีตั้งในปักไปห้าปีตั้นหัดตั้งจะมาเมืองหินตันเช็ดยิ้มหน้ากันตั้นหัดกันขอโทษฝ่ายการอ่อนนั่งหกเดินไปข้าบ้านฝ่ายกันลูกได้กะตัวถึงหางปีไปเขิงป้องผลไหนเจอจับตาโจ้หันเขิงป้องฝ่ายกันขวยหลงตังตัวเลื้อตังนำสิบสองปอกโซเหลืองตังเสินลูกป้าเหลือถึงป้า

0: 安若霸咱等一度来入口上完本但后批粉懂多等没人别的三门刚来乱步我也得跟大家第一个过好往来得等印度迷往地蓝台国独粉懂不便批蓝绿蓝蓝者来阿三姆帮安若做霸完恶拉黄得等印度来我也得跟大家别十转过美国和批判得十九万双人过安全该单开来变好适当吧变在吞单开
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: โลสร้างพร้อมเปียงเปิงอุปาติเปียงเพิงเจินเชอจับเที่ยงลงคนส่วนและองการผ่านสร้างป้องกันคักบีฝ่ายการมิวย้อมปล่อยล้มเอื้องขวาฐานเก่งเสริมนั้นเบอร์สวยยิงไปสักสามปีนั้นเจ็ดได้สิบเจ็ดวันถึงสิบแปดวันชี้จินพินจงซูจีอยู่เลยขุยหลงน่าได้ฝ่ายการข่มกูอ้อนหลุดตันเสาตั้งตึงนั้นตั้งทำชี้ออกเต๋อกะคักเบกะสาถันนั้นสร้างพร้อมเปียงเพิงอุปาติเปียงเพิงเจินเชอดิมเหมือนกะคักกางฝ่ายกันคักกางเครื่องของก้าขายโตกันตั้งเปียงหยาก้าขายโตกันนั้นหยุดย้อมอาล้างย้อมปล่อยล้มเอียงขอถันนั้นจับเที่ยงลงคนส่วนและองการผ่านสร้างคักเบฝ่ายกันบิวย้อมปล่อยล้มเอียงขอถันเก่งเสริมนั้นเอกเต๋อขุยเปิดกะสาป้องกันก้าขายย้อมปล่อยล้มอุ่นนั้นตีตั้งในกัดสาก้าไขท่านมิ้วดีเข้มมิ้วดีตวนอยู่ตั้งปุ่นตีป่าเช่นออกซึมพิเศษนั้น
2: กู้ผิวสังคมมีสังโลกสงอาปิกตั้มจับกะ
3: กู้ผิวสังคมมียังโลกสงอาปิกตั้มจับกะ
2: เดินขาวเสิร์ฟส่องข้ามหมากควดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสิร์ฟส่องข้ามหมากควดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงี้นนั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

0: ป้าเต๋อสำหรับถอมคำหมากอันห้องว่าที่คำโจตั้งเมาหลองยัง
1: ที่คำโจ

นั้นลูกชาวันลีลำกอบคัดว่าไงนำนามาที่กมัววันนี้คริสสังรายลำก็ละเอียดนามูทามชาญีอาชังมุตุนดัดในปากากามชาญีอินเจไอมาที่กมัวมือกลอละจังตุชาเรือลำไม่กลอไอลูกชาชาเชียงพงจอมพงชาชาชาละจังชาอ่างสามพระอินเจไอนำนามาที่กมัวนครมือนาสวามชาญีสุนัยปูกานาละดัดคู่ปากาเจไอลำไม่กำชาไม่อินเจไออินชาคุณไออินชานาทงโกขันนานำนามาที่กุมูบุกอนตามชานาลำสตอมเกาหนาง่ายได้เรียบรันทาอันเทียมงตันลักษณะดัดผาชิมชาตรงคงจะผ่านหรือมาจัดจันดูนาครั้งหนึ่งมังกบ่าตั้งมาดังกระจากันรูกันซาคุมจุมอายุอาชักจะช้อนในพระชื่อกงกัดพงมาเดียนตอนใส่คูเรือชะตามจากปร่มลิยาธามงดันจึงคารวดกุมไล่รับตัวชะตาสงิกาอังตัวธาดิ่งกินในคูกุมพรอยเวนรือกรุไพรดันไอมปวดธากุมพรอยเวนก็ดีมสมใบไพรดันนาแล้วนี่มงตัวจีลีมงตัวธาจิงยามครุ่มชานาโกกับสบายมูธาลังคัดวันนายูมิยานากโลลุกโลชางาลุงาปราลามอาลวันสบายคัดบังไง

มันเอาป่วยท่านางเทคุ้มลู่นางเพื่อมาหลับกองลู่นางเพื่อชิงรันปราบประมูงไงมาตุ้นนามันเอาป่วยชิงรันงูไงมาคอนไปจอมตะอยู่กะ

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破大片接触会，
2: 甘带十三八下，
4: 李苏武在富，
5: 广播杭台大同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，ประเดี๋ยวบินยำเอากำไดเถเสียงฟังเขากันล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังดังไรเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิเพียงนี้มีจงกงยินาสั้นไปผมโจ้ตังมนบางถุนสิบเอ็ดผมโจ้บอกที่สิบนี้อยู่เวียงเมืองเสียยกผมคมขวาไข่บ้านเมืองยินาสั้นนี้ลีมาเตียยินาสั้นสังเตียงตาไม้ผ่ามันเสียงห้องสังตังพระเตียดมาคาเฟ่บ้านเมืองยินันเดินออกมาการสักหลอกลงลงในภาษายีดีช่วช่วงนี้มีการนั่งซื้อซาฮีเขาบอกถึงนกพระเตียดจองการเด่งหลายดีจูทางเซียงหลานช่างเสียนี้ทำปีนห้องสังมีที่ต่างเป่ามีไอ้เบาเฮาหุ่มอันตุนอยู่จมไล่ตาสดใสหมั่นเว้นนันอีกเทียมไล่นัน香格里拉斯撇嫩庄干撇酸干沙发沙里慌乱当金怀被黑藤黑黑嫩奥马普利滚满那张冰怀拍点头干摸你龙撇半门拍点一浪奥巴拍点阿姆里嘎尼黑行大拍点一浪阿满地多当那面斯木火恶母子好月干新作火来多干嫩拍点怪方好内好三枚黑提中国กรมชันดังยินาสันวิญญาณหวยปังถุนสิเวียดผอมโจ้ตังมวนบอกที่สิบอยู่ปีสองปันปลายสาวกโดนเล่นเปลี่ยนดอกอสีคำอยู่เบี้ยงเมืองเสียยกผอมผอมโจ้ตังมวนนี่มีเส้นไว้ช่างไว้หวยปิ้นเก่าจูผอมวางยินผู้ปิ้นเสมาสู้จีปากก้ามหัวนักผอมโจ้ตังมวนนี่ขัดเทียงเอาใจความเสวยจู้หยีเรื่องเปิงพระเดียจงโกโจ้สกัดไหมสิจินพินนันปิ้นจีนำกระดามใจความสิจินพินสั่งเตียงตั้งนั่นเล็กเลียบกระดามสิจินพินจงสู้จีอยู่ผอมโจอุ่นงั้นจงโกกุมชั้นตั้งต่างปิ้นไหลหอยไปหาปีหอบควายปากก้ามขนนักเลียใจความสัจคำตองบ้านเมืองยินนานปากก้ามขนนักนั่นหอมปองการเกิดปองเครื่องปีไปอ้อนอันผ่ายจากไว้การทำเครื่องปีลงไตพินเจียดนังสื่อวันเจียนติดจาฝ่ายกันคำตองยินนานเส้นตั้งแต่หวยบอกที่สิบสองติดจาฝ่ายกันนั่นโซโน่ตังเสนีคัดเทียงมีหอมหยมเจอคัดเทียงขบันเมื่อหนาเอาจองการเจจิงการเหตุใดตกตีเป็นดีคัดเทียงมาหักษาการต่างปิ้นไหลสองจองคัดเทียงเหตุหอดการหักษาสองจองนั่นเขาสองสามปีนี่มาเส้นเขาคัดเทียงเขาเหตุจองการสั่งเตียงคมขวาไข่แต่ดีเสียงเลยตามอาญาห่างเตียงเสียงนรกเสียงนั่นออกมาคมขวาไข่ตังเสนีคัดเทียงแต่ดีหอดถึงเมื่อหลวนตังเสนีบองมีผู้กุ้นเขาเหตุจองการตกตื่นกาไข่นั่นหอดถึงหกหอยเปียจุดสี่เหมือนหันในหันหงสีเนี่ยลงหอยหกสิบเหมือนหันแต่เตรียมปี2008สวีโตหางปีนี้อีกเทียมหอยปุ้นได้เปียสิบหาปุ้นจองการสั่งเตียงวาถูภัยมึงตั้มตัวขาคายอีกเทียมกันม่นจานกันม่นเงินการเหตุสั่งบันมังหันเตปี2008สวีโตหอยปุ้นได้สิบปุ้นยกทรงถึงปี2008สวาโตหอยปุ้นได้หา13ปุ้นไปหาหนังด่วนยินนัสเซนสื่อช่างเจียนดูก้อนที่โจปุ้งเก่าตาไม้

0: bạn mong hẳn hạ trong phải bay gắn khẩm khôn nà trang hố sổ kết sẵn mà khá phê nặn ọc mà. Phó phía thương trong gắn bố quản xuân mà khá phê, trong gắn gia cung phụ quân tùm nằm mà khá phê, phụ quân ôm đeo khổ mà khá phê, phụ quân trang chìm nằm khá phê, phong nhị. Yếu là viên khiên tăng phát tiết nhị ôn hô chỗ bà, sáng tiếng, phát tiết, phải bay, phình chết, nằm trang phụ quân khảo hiệt gắn, phải bay, khóng sáng mà khá phê biến phải nằn ọc mà. ผู้คนก็เตรียมข้าวสารไหมหนังด้วนในหูอ้อยล่ำบันเมืองยินนันซุนเปียดหนึ่งหกซุนอันมียินนันเซนนงเนี่ยโคโชเย็นการเจอเย็นจิ้วโซตามตัวเล็กเซียนกะจะหมอกมาปีสองพันไปสาวกตัวนี้ปกสางหนาตึกนำลิ้นลงสามหอยสาวกเหมือนมูจานหนาตึกนำลิ้นการปกสางอ้อยล่ำยินนันเซนนี่หัดถึงหอยปืนได้เจ็ดสิบปุนหนังด้วนการทลามาเตอรี่สับหลงลงลงไหลภาษาฮีชูชงนี้จบสืบเจื้อสื่อชั้นเชียนชุดสื่อหนูรัดจดหมายเขากันฝากันนังสื่อสักขีว่าจังจดหมายเขากันเนื้อโลกการทลานั่นออกมามีการทลาเจอนี่เดียวนี้จองการสับหลงลงลงไหลภาษาฮีไงใจไปปลายยาละคายถึงหนอกพัดเด็ดแต่ตามปงนึ่งไหลสาวปีจู่ทางเซียงดีหลานช่างเสียนพัวสื่อนี่แต่ตามกบป้องกับกงสื่อจีดีบ่ให้เมียน่ะเจ้ากองป้องหมาปังปู่ผู้มีนำหัวนาจังเขาถึงเหินไปจีนำอามาคำขันกามาเซาสื่อฟงหนีตุนอยู่กันปุ่งหนึ่งห้องสั่งเรียงรายนันออกมาตุนอยู่ตาสุดไอ้ปูให้เมียนาในบันเมืองหันนี้บันเวอร์ได้อีกเทียมไล่มาทำบินห้องสั่งมีดีดังเป่ามีไอ้เบอร์ฮาวมนันเจอหนึ่งพอถึงปีสองพันไปสหัสตัวหางปีตั้งเซียงนี้ปูมีหนาตึกนำลิ้นฝ่ายไปปุกสั่งรายนันพอถึงปันหาหอยหกสิบหกหมู่โจป่าปูให้เมียนาหมู่ปุกสั่งนันสองหอยเศร้ากับเฮิร์นนี้ตาสุดไอ้ก็อีกเทียมไล่มาหนังล้วนเซียงกะลิลาสื่อช่างเจียนดู管理酒店地前走你杀松咖喱拜拜咖开荒赏มีที่ดังนั้นเพียงหนึ่งจองการเผียซ้อนการสับสาดีกินของหลายต่างกินเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือเป็นฝ่ายนั้นออกมาผู้กุ้นทำการตื่นบอกไพ่มึงต่างหลายกัดคิงไปโซจากกงนะคายเฮ็ดเถินเฮ็ดเคืออันเป้าหูจางนั้นเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือกันเนี่ยเป้าหูจักเป้าหูจางนี้ยาถาไปลอยไปกินยาถานับนับไปเอาเฮ็ดอย่ากินเฮ็ดเมาหนังล้วนผู้ที่กุนมันนาจางปิ้นฝ่ายพระเจ้าปล่อยลงเปียดปั้นเหมือนกุนต่างปิ้นหมูผู้ที่กุนมันอันคมเปิงลงเปียดซาจินดีเพนนองออกจ้องใจใจนักนันออกมาเล่นเปียดดอกออกสีคำกัวจ้าฝ่าจานก้าเกอไว้อยู่เล่นเจี๊ยจานกลางนี่ฝ่าเงินออกมาหกปั้นเหมือนเย็นยังเทียมเงินออกมาสามกดเย็นดีนักนี่กำจอยเลียวนิงเซนจิลินเซนเทียมบาดหนึ่งหีเฮ็ดดีจองการปอกตังสางเตียงอันย่าโจเพียไพ่คำลาบนั่นตุนอยู่จองการปอกตังสางเตียงการเฮ็ดสางขออยู่เฮากินนี่สมใจเก๋เซาเฉียนจินสลังผู้บินไหนฟังไว้พระเจ้าญี่ปุ่นวันสีคำกลางในนี่อยู่พร้อมโจในเกินนั่นเปอร์ปีสองพันแปดสาวกตัวยินฝาปอบโซฟังไว้เปอร์พีสุนันเขาเหตุจองการปรึกษาการเกิดปวงดินักนี่กำจอยเก้าสือเจ้าเหมียวเจินฟูอยู่ปีนี่ฮังปีเตียงเมียนังสื่อเวินเจียนการสวัสดีอามาคำซ้ำจองเล่เมียกวางจองการหังเคิงอาวุธาฟงนี่นั่นนับตามพระเจ้ายี่ลังวันสีคำป้าเจียงเฉินฟู่พ่อเตียนอาเมริกานี่ใครขังตาพ่อเตียนยี่ร่างในอาหมานเปอร์จองกันตั้งนำเมียสมุดหัวเอ๋อหมูจื้อนั่นเขาเหตุการณ์เสียงโจ้ขอไล่ตัวกันนางว่าพ่อเตียนอาเมริกานี่ออกย่างเขาเหตุการณ์ขังตาพ่อเตียนยี่ร่างในอาหมานเปอร์จองกันเสียงโจ้ขอไล่การโป้ก่อนตั้งนำเมียสมุดหัวเอ๋อหมูจื้อนี่ใจเขินบักไหมนับตามโครงการข่าวสารใหม่พระเตยินตูวันซ้ำคำปงเก่าคาราลาปังบานเมืองไปหุ้นไต่พระเตยินตูนางดวนนี่ปัวเกิดฟุ้นหาลงโต๊ะหอดถึงวันซ้ำคำกลางในปล่อยป่าเหือหน่อยตึกเก่ากุ้นตายเสียนางดวนบานเมืองไล่ดีพระเตยินตูนี่ยวนเบอร์ปัวเกิดจองการนำทุ่มนำน่องเพียไปคำลาฟงนี่เดป้าหืออาซามุปังนี่มีเปียสิบสองกุ้นตายเสียมีสิบเก่าเหมือนกุ้นป้ายนี่ยาโจเพียไปคำลาอันสกัมเพียวนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นตันคำเพียเสียงปองนี้เพียวข่าวสั้นใหม่ก่อทึ่งที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุจีปี2018ตัวเดิน12หล่อ30คำอยู่ที่พร้อมช่วงยังสินจีจิวปังถุน18เมื่อซัสซุมฮัมเฮียนปกทีเศร้าเก่านั้นเผยออกกำปาขนนักเสียออกดิได้เผยเพจใช้ความป ปัญญาฮักคุ้มพัดเดียดต้องได้ระวังฮักษาพัดเดียดเฮา

0: บินเตียงลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันอยู่แต่ละขนาดสู้สกัดใหม่นี่ที่ได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพระเตียดต้องได้เอาระวังหักษาพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันตือปิ้นกันที่นักเขาเห็ดไปที่ได้สั่งซ้อนและนำป่าไพเมืองสุภาษาต่างพระเตียดเหมือนดังหักษาหน่วยตาตู้ขิงนั้นมาหักษาภาษาปันถนังกันระวังหักษาไพเมืองสุภาษาต่างพระเตียดปันถนังกันระวังหักษาเลิงเปิงกลาบานเมืองระวังหักษาเลิงเปิงราชการไพเมืองสุภาษาต่างพระเตียดปันถนังกันเทียมเพียงแห่งความหินสู้ที่โดยพระเตียดบานเกิดเมืองพินเฮาผาเสิร์ตภาษาจงขวาวัฒนธรรมจงขวาสงโกกงช่างตั้งปัญญาเสหวยจู้หยีอันมีเลิงเปิงสงโกคัดเคียงระวังหักษาเก่าอำนาจพระเตียดการปลอดภัยพระเตียดตาที่ปุ่งเนื่องพระเตียดฟื้นโตกำซ่าและหลังเปียดอันสร้างแบ่งแยะพระเตียดสังสนาถึงภาษาปันถนังกันนั่นที่ได้หือพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันภาษาปันถนังกันกลาบาดเมืองหมันเวิ้นได้เขาเฮ็ดไปตามดี
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
2: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทางไลน์ผู้ขาปิ้นตั้นคำเขาเสียงขับเสียงโซ่บอกนี่ผัวขาเลี้ยวกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหืดดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวตองเล้าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุนเดียวเลี้ยววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

乖，放กำคับ B มองหาหน่องในกำคับคับว่า B มองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเฮยโฮใจ B เฮยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไดว่าซื้อไหวไหว

0: ลีเดียพี่น้องผู้ฟังดังหลายเฮาเสียงขับเสียงสอบองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับดังหลายรับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利。
4: 正破价贴五千出位，
3: 干带十三万呐。
4: 你送我财富，
5: 广播行得更红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 초특코투지비치디클레라코코투지비오야
1: 딩나야유초즈코투지비치디클레라코코투지비오야
0: 음코미코오도나코스샤스
2: 나바초바치디보코스샤스나비오야코노가가두요로오호비케조조구이나서위第七的破我打卡别个克拉比第七波回路开秒开秀伊那是之后嘎后个古达来打卡第家把车子子马拉鸡伊那米卡米为国家奥克咖啡米第家咖啡地多地后为奥达教授初秀米查这家五多帕多为拉么米个库为里马有个来米个库奥霍加给个น้องฮอปคิมิติจาเวลาชาชิสุทาชาเวขายาหล่อยาคือโซจากามาลาเวออกค่าที่จะแผ่โชชากริลาเซอให้ประคมโตลาวีทาฟาวีโทมาชิมาวิติฮาลาจุกโกติพอละเมื่อสีเวสิปะปุปะขับไปฮิฮิฟากาคุเพอร์เวโชยิลาพอกุเวอเมริกาพอยิลาและอามาพอมันจะให้ชาฮอลกุค่ากว่าสิเวอลอยิดาวิทาจากลาตีดาโอ้โหกูดีลอดีลอยสิแหละนานจู่กูกูชาตายีน่ะซื้อติชิดิพอวิ่งเข้าไปขอคายวีติชิโปวิฮุยนี่คือแหล่งจู่ขอฮิฮาบาออนท่าคุยมีโอเคชัวซื้อวิชาวิฮุยฮุยเจโอเคซื้อวิสุจิวานีฮุยขัวตัวกูชัวฮุยขัว习近平扩大使中国佬作为社会主义多卡特就达了，但五七八为回路来，唯一可被可开为五七八为回可老可拉为去拿出的给度俄罗斯的。习近平做书记，中国国产党搭配了的哈雷亚可日为苦而来，以那奥加东尼陈拉他古达为合作加为多可他的作为。และจะขอฮาบาโคมาตีกามึงก็ตาวิโอโลโชเจนจะขอคนน้องฮาบาโคมาจะสุดเด็กไปตัววิโอตีตีเดติพาโอโลลิตาติเกียเจดและชนฝืนสิ่งมาวิโอโคกาติคือและนี่มาติเชฆากากานี่มากับพวกข้ามาชิมาเดติกาจิตุชงอาโคฮลาวียินาเซติพโอลีกาติกาติจาวิทาจุจติดาติชาฮาราจิชิเลคือกาวิสินมาวิโอโคลุกาติจาเชตาวิชัวและอมุขอฮาฮิชิโอวาหุเคโจโอโคลุกาติโมติฮาขอชิวาหุโจนิฮิเลนชิติขอทาวิทาแต่ฮาราโกติฮาโฟขอฮิชิงาเคโลมาตานิฮิเลนชิงาขอนิฮาขอวิกาติโมมึงกาวิฟุชิโมจิคาเปเอติฮาโฟของาชิชิอันงาเฟเคเชตาที่สุดยินดีเสนอชาจิตุกวาลีจิมโมเมกุกาแฟดีฮอบบี้ละเมอโอคาง่ายาโอคาวีมีโอตาทุตโชเกี่ยวกับกุกาแฟมีกว่าสิกูดีดีฮอบาฮูชิบาโดเดบาง่าคาโลโจกว่าจะขออารมณ์เละกาแฟดีกาแฟดีวิพอเดคาลีกาละเมอเดนตุวีโอตาจวีมีกุเพชโชที่ได้เจอกับสิบเอ็ด

0: ลอยินาเซนูเยคอชอเยกาเจอยิจูซอชอนีฝนตอลาดาวีออซปโชเจอยิเจลิปาโยลุลินฮินันชิโคโคตีดาวีออกูชิฮันชิโคบัมกายินาเซปโชมีตีดาวีโคเทฮาโปโคสชิฟุเฮกาก็จะโคตีดาวีออกูโคอาจิอือจาวีปโชเจแพวิโยชิริจชูชุมิฉะเจอวุตโตพาโตวีมาเตลีซาเปียวโมไม้ตัวเกวีช่วยดีกาเลมีเกคู่อาขวาฉันวีดีกาชูช่วยดีเลซาเปียวกดชิดทุกเธอจะมีลิมาอยู่กาดีอยากลาวีออกฮีขอเกวีมิฉะเจอวุตโตพาโตเวลาเมืองมีเกคู่กาเอลาวีลิมาอยู่กาเลมีเกคู่โฮเกฮาราเชตออินชิโคติจาฮาราโคโนโพเอสลาชาชิจูทาชาโนโฮปเคมิติจาเวลาเมืองจืดจืดมลาจิคายาฮุโพจากาวีออคาติจาเพลาชูนี่แหละอินชิงาโคทากาวีชาเดมาวีโนโฮปเคมิติตาวีออกุติฮิงาฮางาชิโคมเคจูกาโคติจาลาบะคายันฮันชิโกกุกาจีจือติชิโจชากลิลาสุสชาจีดูกวาลิจิโมเมกุจือฮุกโอกิเลเหตุผลว่าจะตีจ้าวีโอโลจะทุ่มมาสิมาบีอุกโกตีเล่จ้าตัวตัวเฮลาวิทากูฟาวิกาติดกัจจ์เหตุผลตัวลาวิทาอินเล่กาติปะคือกากาทุลากาวิเล่กาติปะคือมโลมาสิวิมกุตาจาวิจ้าโอเชโอติฮวิกาติเกมโลมาสิวิมกุวิมาแพกูตีมาแพฮอจามาแพโอเชโอติจ้าเกลากูโอตีมาสิวิมกุวิจ้าวิจามาเพ่ติกาลีกามาสิบิมมาจ้ามาแมวิมมาจ้าวิติกาจื้อจิตจื้อทุกคนละเมื่อสิบิชอสิชอละฮิฮิว่ากับเพื่อวิชูจิตคือกาวิชอจอมาจ้าละเมื่อสิจ้าอาชาฮอจ้าเย่กือจอจ้าวิชอสิชอละอมูจอดาวเฮียบอลก็จะฟ้าจะแก่กวีสหบาทาฟขวี่วาบะปีโตอีเวกัวสีวาวาบะก็โลกเละแล้วนิเซจิลิเซหรือลู่ฮาลูนับฟขโนเมื่อข้าวาคะนิฮากคะก็กูดะฮาราจอย่าปาฟ้าวิตาเฉยเชียวฉีจีสละออนมุชนะนี่เกิดขวี่จัวนิฮิเลนชิโคโคฟ้าวิเปิดผิดสูแมบลิทูโตเลียวคโลอย่าบอกว่าคือมีตัวหากจะวิเคราะห์เลยชีวิตอดีเลยก็สิ่งเหมียวเจอฟูจะขอขอแล้วมันทักกับกูอาบอลิกูดีกามาอย่าเลยมาละจ้าโลกกาวิทักกูโลวิจงยิ่งละพออนทักกูวิอเมริกาพอยิ่งละเลยอามาวิขอมันจะให้ชาฮอลุกูคาออสวิโอโลเจดาวิทักจักขลากายกคือจักขลากากูกายิ่งละเลยอามาขอมันจะให้ชากว่าวิสวิโอโลเจดาวิออสติโตเด็กเก่ายี่ดูคอสเซชั่นทุตโตเกอสีอินทาทุตโตวิโอโลยี่ดูมุมีคาลาลาเปาหมุนยกุลลาเลสีนิมุชนะทากาวิอาจจะให้กาโชกกาสิชูที่ได้จะเหรอวิยี่ดูมุมีมุนยลาจ่าเลอลูฮาลูวินาฟอาสามเปากุโชฮิชินิกาสติเชกอบานฮิกาลูซิโชชูยันวิโคสชัสเลชโชเชทุจกาวิโยตุทุจิบาโปเกจัตตาเลอโนวิโอโลนาฮันเม
1: โอสุดโอคาโยฮิติยากาโชคิทาดาโฮดาโอสุยากโอคาติเกจูกิสิจิพิวิโดคาตินติโตโยฮิ

0: ที่ลีอยู่โลกโอเคนะฮือที่โตลาเกลโกอีสิโจเคฮอกึมาโดฮาจูฮอมากาลาวิทากามาโดฮาจูเคกูอยู่ล่ะ
1: ยูเอเชเคกูวิยูเอนะฮือช่วยจิตดาวิโอยาทาจูแลฮัมดีโอเกชีฮึกติกึโอเคทุมาติโจโลกูงาไอกาแลอาโลติกาตินตุวิโย
2: ตากีไอกาวิปะ
1: นาคือขยะทัชตาเลฟูลูจาฮาลาวิโยโนโกอโคชิตาเลฟูโววิทาโลตานาคือจักคือชิคยิเลนิยูโกมิเตชิตาละมือเยเลให้เงมุจักกิฮาลาวิโย
3: โนโกเคโกเคนาคือโอเคอาทุมาติจูเลนาน
1: าคือโอเคนิคาเตให้มีพาตาวิอายากาติกาติจักคือทับพิเลให้มีพาฟูยูจ้า จ้ากาตาวิพูเปียกตัวเอ๋อชุดนี้กาทำมาคุดาวินาโอโคกาติกาบุฮาลานาคาจันนาฮันยานาคือนิยูโกมิเตวิโกฟูจารุลาเลเตียกาติกาติจักเก็บตัวละมือตัวขายาเฮมิโตกิเลฟูเปียเชคเฮโกติกาจิจิเวเฮมิติเกวจิเลโอสชาวิโย
3: ยี่ห้อนิมาวนูเวโดคานิฮาลาติโกดาจ้า
1: ยาค่ะผู้จารุลาเล่ให้มีชิมามาผ่าผู้คนโนก็คือข้ายาไปให้มีข้าเปิดวิกาช่วยเวลาเชโคเตียลุยชิวข้ายาคือติชีติตุกะมาจบะจะเล่าข้ายาคือกากกะจะเผ็ดเดียวบะชิดิคือนั่นคือนิยูโกมีกาติติโลเวโกอบาพ่อเวฟูทะกาจูนกะกามุตาเวไอกาอวิปาแต่ฮาปาติมาเคีย
0: มานี่มีทะนะสบบุบเบเวโอยาปุยะโนเมอุสเวทาเจนิโมยูเฮาข้าโควิตาฮีโนมาสิกกามาจาดงเอเจเวตาเตอบาพ่อเวฟูจารุลาเวโกข้ายาคือโตโยเวโตมาโสข้าเคเตติวิกาสุขเตกันนาอุทากะโกลูกะปุปะอาสุเลเฮอยู่อะไรยี่เฮากาตีกาเตจ้าปอเคมีคาวิดะกุทาเจติดนเวียว
4: ฟูจากามาจากาวิถาเจที่โดเลข้ายาหึถาลูชิซโลกุคาเคติตุเลแฮข้าขอวิอโลทักงามาสิกุลาวิยาค่ะงาคือ
5: ไอ้ยาเนี่ยโอเคหนูหึเนี่ยถากูแลนิยูโกสีจ้าลาแต่กุลาดาวิโอนาโตเปียจ้าสิวแล้วเราติปดอยี่ห้าจะเล่าเฮ้ลาดอยละ
4: จีฮามือคู่กาลาวิโตก็เฮดอสิ ยอสิวิจะได้คือถูกมากูกะจะกึมาจ่อยี่ปีชีตาเมฆาขานายากาดาปิกากูกะยาคาขายาคืออยู่วิเลแม่คู่อ้อกามุตาวิทาเชยโยนาเมื่อนาหูวิมุเผือฮะไอ้กายและโยมีมากัวซาจะเมื่อกามิตาวาสีที่จะฮะเชบ้าเชหุยทาโดกือฮะละกัวซาเชยโนลาสีเอ้ย
0: ลับฟ้าลับฟ้าน้าคุณนะค่ะว่าสิลาวิโลแม่ฮะใครคุณนะว่าสิลาวิเดอู้มาเพิ่มมาเพิ่มเฮ้ยมันนี่สิมันนี่สิมีองาฮะจันยันนี่ซะไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวเชียวมันนี่สิกาจิลาโปโลไอ้ยาสุดเจ้าเดี๋ยวดอกเดนิซะ
4: เอ้ยเอ้ยยี่ห้าสุดเจ้าฮัจิกากาละฮัจิกากาละว่าสิกาเลงาฮือแต่วีมานิสิกาจิลาปุโลกเวมาเดี๋ยวมาลีว่าสิลูกาฮาลาวิชิไอกาแต่วีอีสิมิทาดูสิคือกาบิลาปิชิวข้ายาคือมิมิโลโลตีและไอกาแต่ทามานิสิกาชาคือปีดูสิวีคินามายาจือ
0: มานิสิบุปผาเกกาจาปนิชิว
1: ยูฮุติกิวิทามีบ่ายเจติปิกล่ะเฮโกโอเฟอร์กาโชมาโคกาวา
4: ตะเกติเกไอกาวิโปมาจิโดฮานิชามาจิติคือชูจาเลแม่ตะวิมานิชิมือกาชักกาติกาเตกาติจักเกะมากะจับปอดาวจีฮาไอกาตะวิ

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破噶天五先出会，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏我师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了不要没干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山云南，不要不要没干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
9: ผู้ฟังดังนั้นเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ริเพียงนี้มีจงกงยินาสันเว่ยผอมโจ้ตังมุนปางถุนสิบเอ็ดผอมโจ้ปอกทีสิบนี้อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมคมขวาไข่บ้านเมืองยินาสันนี้ลีมาเตียยินาสันสั่งเตียงตาไม้ผ่ามันเสียงห้องสังตังพอดีมาคาเฟ่บ้านเมืองยินันแต่นออกมาการซักหล่อลงลงในภาษายีดีช่วยช่วงนี้มีการนั่งซื้อซาฮีเขาออกถึงนกพอดีจองการเด่งหลายดีจูทางเสียงหลานช่างเสียนี่ถามปีนห้องสังมีติดตังเปล่ามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มอันตุนอยู่จมไรตาสดใสหมันเว้นนันอีกแถมไรนันเสียงกะลิลาสือเพียงหนึ่งจองการเพียซ้อนการซัฟซารีห้องหล่อยดังกินฝ่ายไปเฮ็ดเถินเฮ็ดเคลื่อนนันออกมาผลิกุลหมันนาจังปีนฝ่ายพระเดชเฮาการมุดหนีลงเปียดแป้นเหมือนพระเตียยีล่างออกปากพระเตียอาเมริกานี่ใครขังตาพระเตียยีล่างอาหมันที่ตัวตังนำยสมุดหัวเอ้อหมูซื้อเขาเหตุการณ์ซิงโจ้ขอได้ตัวกันนั่นประเดี๋ยวไกลฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขี่ยมทีจงโกกลุ่มชันตังยินาเซนว่ายันหวยปังถุนสิเวียดผอมโจ้ตังมวนปกทีซิบอยู่ปีสองปันป้ายสาวกโดนเล่นเปียดดอกอสีคำอยู่เวียงมึงเสียยกผอมผอมโจ้ตังมวนนี่เซนไว้ช่างไว้หวยปิ้นเก่าจูผอมวางยินผู้ปิ้นเซนไว้สู้จีปากก้ามหัวนักผมโจ้ตังวันนี้คัดเทียงเอาใจความสควิจุยีเรื่องเปิงพระเดียจงโกโจ้สกัดไหมสิจินพินนันปิ้นจีนำกระดามใจความสิจินพินสั่งเตียงตั้งนันเลือกเรียบกระดามสิจินพินจงสู้จีอยู่ผมโจ้อุ่นงั้นจงโกกลุ่มชันตั้งต่างปิ้นไหลหอยไปหาปีหอบควายปากก้ามขนนักเดียใจความสัจคำตองบ้านเมืองยินนันปากก้ามขนนักนันหอมปองการเกิดปองเครื่องปีไปอ้อนอันผ่ายจากไว้การทำเครื่องปีลุงไตพินเจียดนังสื่อวันเจียนติดจับฝ่ายกันคำตองยินาเซนตั้งแต่หวยบอกที่12ติดจับฝ่ายกันนั่นโซโนตังเซนีคัดเทียงมีความหยมเจอคัดเทียงขบันเมือหนาเอาจองการเจ็ดจริงการเหตุใดตกตีเป็นดีคัดเทียงมาหักซาการต่างปิ้นไหลสองจองคัดเทียงเหตุหอดการหักซาสองจองนั่นเขาสองสามปีนี่มาเซนเฮาคัดเทียงเขาเหตุจองการสั่งเตียงคมขวาไข่แต่ดีเสียงเลยตามอาญาห่างเตียงเสียงนรกเสียงนั่นออกมาคมขวาไข่ดังเซนีคัดเทียงแต่ดีหอดถึงเมื่อหลวนดังเซนีปองมีผู้กุ้นเขาเหตุจองการตกตื่นกาไข่นั่นหอดถึงหกหอยเปียจุดสี่เหมือนหันในหันหงสีเนี่ยลงหอยหกสิบเหมือนหันแต่เตรียมปี2008สวีโตหางปีนี้อีกเทียมหอยปุ้นได้85ปุ้นจองการสั่งเตียงวาดถูกภัยมึงตามตัวกาคายอีกเทียมกันม้นจานกันม้นเงินการเฮ็ดสั่งบันมังหันเตะปี2008สวีโตหอยปุ้นได้40ปุ้นยกทรงถึงปี2008สหโตหอยปุ้นได้53ปุ้นไปหาหนังดวนยินาเซนสื่อช่างเจียนดูก้อนที่เจียวปุ้งเก่าตาไม้บันมังหันหาจองฝ่ายไปการขำโค้นนาจังโคโซเฮ็ดสั่งมาคาเฟ่นันออกมาพ่อเพียถึงจองการโป๊กวนซนมาคาเฟ่จองการจากุงผู้กุ้นตุ่มนำมาคาเฟ่ผู้กุ้นออมเดียวโขมาคาเฟ่ผู้กุ้นจางจิมนำคาเฟ่ฟงหนีอยู่ลาเวียนเคียนตังพ่อเตียดหนีอ้อนหัวโจป่าสั่งเตียงพัดติดฝ่ายไปพินเจียดนำจางผู้กุ้นเขาเหตุการฝ่ายไปห้องสั่งมาคาเฟ่ปิ้นฝ่ายนั่นออกมาผู้กุ้นก็เตรียมเขาซ่านไหมหนังดวนในหูอ้อยล่ำบันเมืองยินนันซุนเปียด160อันมียินาเซนนงเนี่ยโคโชเยนการเจอเยนจิวโซตามโต๊ะเลือกเซียนกะจะหมอกมาปี2008สาวกตัวนี้ปกสางหนาตึกนำลิ้นลงสามหอยสาวกเหมือนมูจานหนาตึกนำลิ้นการปกสางอ่อยล่ำยินาเซนนี่หอดถึงหอยปืนได้70ปุ่นนางล้วน 干特拉马德里萨布罗隆隆来帕萨伊出雄尼做世界知识参前主持诺扎做买好感法感能斯萨希瓦讲做买好感那罗干特拉嫩奥马米干特拉这尼了尼专干萨布罗隆隆来帕萨伊爱在被巴亚的海腾诺帕爹爹带当蹦能来扫逼住堂乡的蓝昌县坡市尼带当国邦甲公司基地波海米纳在我广播马帮部普密南湖那张好腾恨被纪念阿玛哈姆汉嘎马收拾封你顿有干崩能荒赏连来难奥马顿有大手的爱不还面那内本门恨你本问的一天来马坦宾荒赏米地当保密爱不好红能这能花厅比双本牌少哈多行比等像你保密哪得能临牌牌不赏来难花厅半哈坏后十破木做吧不还面那没不赏难双坏少狗恨你大手的过一天来马能轮香格里拉市场间都管理酒的地前州你杀松嘎地拜拜嘎嗨荒赏米地当难撇能庄干撇酸干沙巴沙地金荒来当金黑腾黑客并反难奥马普棍他们干登博拍门当来嘎听拜收加工来嗨黑腾黑客按保护讲难黑腾黑客干的保护着保护讲你压塔拜来拜金ยาถานับบรรนับไปเอาเฮ็ดอย่ากินเฮ็ดเมานางล้วนผู้ที่กุนมันนาจางปิ้นฝ่ายพระเจ้าเฒ่าบ่ไล่ลงเปียดปั้นเหมือนกุนต่างปิ้นหมูผู้ที่กุนมันอันโคมปังลงเปียดซาจินดีเพ่นน้องออกจ้องใจใจนักนันออกมาเล่นเปียดดอกออกสี่คำกัวจ้าฝ่าจ้านใกล้เกิดไว้อยู่เล่นเจี๊ยจานกลางนี่ฝ่าเงินออกมาหกปั้นเหมือนเย็นอย่างเทียมเงินออกมาสามกดเย็นตีนักหนีกำจอยเลียวนิงเซ่นจิลินเซ่นเทียมบาทหนึ่งหนีเฮ็ดดีจวงการปอกดังสั่งเตียงอันยาโจเพียไพ่คำลาบนั่นตุนอยู่จวงการ

0: 活动商店、干铁厂和友好建立存在地。小钱真是浪，普遍内范围不得日本还是香港来年有碰着内个人不比双半百十五度引发不说范围不比苏南好些专干不杀干个帮。第六年甘在九十周庙政府由比尼行比两面能斯文前甘斯瓦萨利阿玛罕三庄列灭广庄甘行亨阿乌塔封尼南那丹帕迪伊朗万斯坎巴奖政府帕迪阿姆里加尼开行大帕迪伊朗的阿曼不庄甘当那面斯木和二母子南好业甘星座火来多根นังว่าพระเดชอาเมริกานี่ออกแห่งเขาเหตุการณ์ขังตาพระเดชยีร่างในอาหมานเปิดจองการซึ่งโจ้ขวายรายการโป้ก่อนดังนำมีสมมุติโหมูจืนี่ใจขึ้นบักไหมนับตามโครงการข่าวสั้นใหม่พระเดชยินตูวันซ้ำคำโป้งเก่าคาราลาปังบาดมังไปหุ้นไตพระเดชยินตูนังดวนนี่ป้อเกิดฟุ้นหาลงตกขอถึงวันซ้ำคำกลางในปล่อยป่าเหื่อหน่วยตึกเก่ากุ้นตายเสียนังดวนบานเมืองไล่ดีพระเดชยินตูนี่ยวนเบอร์ปัวเกิดจองการนำทุนนำน่องเพียไปคำลาฟงนี่เดบ้าหืออาซามุปังนี่มีเปียสิบสองกุนตายเสียมีสิบเก่าเหมือนกุนป้ายนี่ยาจวเพียไปคำลาอันนั้นกันเพียงนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นตันคำเพียเสียงปองนี่เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึศใหม่หาซาปันทนังทักเบี่ยงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึศสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุจีปี2018ตัวเดิน12หล่อ30คำอยู่ที่พร้อมช่วงยังสินจิจิวปั้งถึง18เมื่อซาซุมคำเพียนปกที่เศร้าเก่านั้นเผยออกกำปาขนนักเสียออกที่ได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพัดเดชต้องได้ระวังหักซ้าพัดเดชเห่าปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและผ่าซ้าปันถนังกันอยู่แต่ละขั้นหาสู้สขาดใหม่นี้ที่ได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพัดเดชต้องได้เอาระวังหักซ้าพัดเดชปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและผ่าซ้าปันถนังกันตือปิ้นกันที่นักเขาเหตุไปที่ได้สั่งซ้อนและนำป่าไพเมืองสุภาษาต่างพัดเดชเหมือนดังหักซ้าหน่วยตาตู้หิ่งนั้นมาหักซ้าภาษาปันถนังกันระวังหักซ้าไพเมืองสุภาษาต่างพัดเดชปันถนังกันระวังหักซ้าเลิงเปิงกลาบานเมืองระวังหักซ้าเลิงเปิงราชการไพเมืองสุภาษาต่างพัดเดชปันถนังกันเทียมเคียงแห่งความหินสู้ที่โดยพัดเดชบานเกิดเมืองพินเฮาผาเสิร์ดภาษาจงขวาวัฒนธรรมจงขวาซงโกกงช่างตั้งปัญญาเสวยจู้หยีอันมีเลิงเพิงซงโกคัดเคียงระวังหักษาเก่าอำนาจพระเตศการปลอดภัยพระเตศตาที่ปุ่งเนื่องพระเตศฟื้นโตกำซาและหลังเปียดอันสร้างแบ่งแยะพระเตศจังสนาถึงภาษาปันถนังกันนั่นดิไรหือพระเตศปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันภาษาปันถนังกันกะลาบาดเมืองหมันเวิร์นได้เขาเฮ็ดไปตามดี
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
0: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันหำเขาเสียงคับเสียงซ้อบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหืดดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮาในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องเสียงหลาไหลกะกวางถาม้งอยู่กุนเดียวแล้ววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวางถาน้องเสียงหลามาฮา

乖ฟังคำครับปีมองหาหน่องในคำครับครับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

0: ลีเดียพี่น้องผู้ฟังดังหลายเฮาเสียงขับเสียงสอบองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับดังหลายรับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价贴五千出柜，
5: 降低十三分呐，
6: 你苏我社夫，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: TVP 초치오짜짜라니 이게 시비가 크고 범에게 시비즈 허망아 티각죠.
1: 에에 여보자.
2: 유하수지요. 여보가 되어라래 아바야비 오치오가 잡아라매.
1: 에에 여보자네 너흐.
3: 이하. 고사 대학고 카지야베스 파노에 오치오디로도. 여보 너흐타 요데 오자라데 불라도.
4: 리히 고라게 비 알리가 즈후고 라가 노마가비쿠 라게 시비 수지레 요마모비 오야 카쮸 무비 오이타 수야노 니마코 카자비티야 알리 오비데비다비 야카포에 지하비라시코 그비 야토베비 야바에 하므 포케시
1: 헤자 에 아빠야 도말레 허재라네.
5: 알리야, 에, 도마테 포에빌레.
4: 이하 예비치오 라가비 오야 시오닝가오. 자라가 요타 카코비 오로 카쥐 구마비오. 지대님무소 이하 자라타 구다레 카코 자동니하 구비. 요 카야비도카 자나하니가.
5: 이하 자라오 노흘로로레.
6: 아까비야 나츠보벨라 제 제베가 예레 아베예 조푸가 흐타가 갈라베 치 노베이시미 코페크 마 어마 뜨자츠 이시달레사 코피 가케 아베케가 크테페베마힐라
5: 오보으자 잘로 케고 나페후한이요아
1: 아까비야 노치 나츠보베 이시미 뜨니 간님보보가이
5: 지구 마샤고 위 온가 호고 음가 다로고 오크가 예샤 오케로고 딘위 시옹암레 보가해 노치나레 아투마티아티빌리
1: 케고 노베치 헤미 옹아 치무위 보부타고 아치 하이가 티치니니레 흐비위 헤오바
6: 노토마코 가빌리
1: 아이 가비야 나츠 보위 오자 예레 보 페디 마힐라
5: ที่ดิคือโอจะเยเลนะซบวิกาจอเลจอเวยูเทยะคางาฮิจิเคอองาชิมเมวิอิชิมิโอเคอูวิโอจะลูเยเลบอโกเคติพูกามะขอโกเวโนคินิฮานิปอยโตติปิปอยกาติปิชามาชิปุเตตาวิคลีติกาติพูโอเคเยเลติจาเวอจิกาติมาชาติกาคามะติมากะจาอายายา
6: ติกากาติมาลาโนนินิชมมิโอโคดิเดคายาวิเฮมิกาติโคอจิจิเยเจโจโตเลกกาวิเฮมิโกเคชิโอกุติเกโจดาวิโลโชติเกติจามาลาคายาคิเวเฮมิติเกโวพุฮาโกเอลาปุวิยูมาฮิเลลาอะจิเฮมิคาโจเวกาติเกยูพุฮาเลติจาเนโกวิลา
4: ที่เหวติมีชื่อแพทย์และอจาทาเยและติจังเงจากุวลายาเชโนกากาวิและโคกาโลเปียวซาวิอีสีนิวยูโกยูโคกาโลชิและยิงนาเซมีจุตุเจ้าสุบุวิเยฮุยยิงนากวาปติสไทติเกติโตลาตาวิโยติโตปาโฮยานิโดโชปาคูวิฮวานิเตปาดิกวาฮุย กานิเตปาไผ่ขวาบุปายิเฉยยิงาบุปาหวาลีเยซาอานีวิชาฟูจุมาปานากาโอปาจาพือนาเชกุมาปาจาโยลิพุปาลิเจพีลิโคบุปาลิโคโปปาทาโชจีละมึงโอปาเจเสียลี ตัวคนหนุ่มป่าเปิดเสียฟูเจ้าชูวีโอโคกุเนป่าเปิดเสียฟูคาโลโอโคโปป่าคาโลลิเจรุยโคกาโลคลุโอนาเสียยิฮาตาตีชิจาชิจาลาตาตีจาพืออัยกาตาตีนากาโกซาตาตี

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千出轨，
2: 当代时装版纳，
4: 你所我在乎，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 红太星爬山云南，不料比亚猫干带皮星，放好干冬内浪发电，为了高山美。
7: 红太星爬山云南，不料比亚猫干带皮星，放好干冬内浪发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่บอกนี้ได้เพียงนี้มีจงกงยินาสันเว่ยผอมโจ้ตังมนปางถุน11ผอมโจ้บอกที่12อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมคมขวาคล้ายบ้านเมืองยินาสันนี่ลีมาเตยินาสันสั่งเตียงตาไม้ผ่ามันเสียงของสางตังพระเตียดมาคาเฟ่บ้านเมืองยินันเป็นออกมาการซักหลอลงลงในภาษายีดีชั่วช่วงนี้มีการนั่งซื้อซาฮีเขาออกถึงนกพระเตียดจองการเด่งหลายดีจูทางเซียงหลานช่างเสียนี่ถามปีนห้องสังมีติดตังเปล่ามีไอ้เบาเฮาหุ่มอันตุนอยู่จมไรตาสดใสหมันเว้นนันอีกแถมไรนันเซียงกะลิลาสือเพียงหนึ่งจองการเพียซ้อนการซัฟซารีห้องหล่อยดังกินฝ่ายไปเฮ็ดเถินเฮ็ดเคลื่อนนันออกมาผลิกุลหมันนาจังปีนฝ่ายพระเดชเฮาการมุดหนี่ลงเปียดแป้นเหมือนพระเตียยีร่างออกปากพระเตียดอเมริกานี่ใครขังตาพระเตียยีร่างอาหมันที่ตัวตังนำยสมุดหัวเอ้อหมูซื้อเขาเหตุการณ์ซิงโจ้ขอได้ตัวกันนั่นประเดี๋ยวไกลฟังเข้าในข่าวสั้นไหมเขี่ยมทีจงโกกลุ่มชั้นตังยินาเซนว่ายันหวยปังถุนซิเวียดผอมโจ้ตังมวนบอกที่ซิบอยู่ปีสองปันป้ายสาวกโดนเล่นเปียดดอกสีคำอยู่เบี้ยงมึงเสียยกผอมผอมโจ้ตังมวนนี่นี่เซนไว้ช่างไว้หวยปิ้นเก่าจูผอมวางยินผู้ปิ้นเสมสู้จีปากก้ามหัวนักผมโจ้ตังมอนี่คัดเทียงเอาใจความสควยจู้หีเรื่องเปิงพระเดียจงโกโจ้สักขัดไหมสิจินพินนันปิ้นจีนำกระดามใจความสิจินพินสั่งเตียงตั้งนันเลือกเรียบกระดามสิจินพินจงสู้จีอยู่ผมโจ้อุ่นงั้นจงโกกลุ่มชั้นตั้งต่างปิ้นไหลหอยไปหาปีหอบควายปากก้ามขนนักเรียกใจความสัจคำตองบ้านเมืองยินนานปากก้ามขนนักนันหอมปองการเกิดปองเครื่องปีไปอ้อนอันผ่ายจากไว้การทำเครื่องปีลุงไตพินเจียดนังสื่อวันเจียนติดจับฝ่ายกันคำตองยินาเซนตั้งแต่หวยบอกที่12ติดจับฝ่ายกันนั่นโซโน่ตังเซนี่คัดเทียงมีความหยมเจอคัดเทียงขบันเมื่อหนาเอาจองการเจียจริงการเหตุใดตกดีเป็นดีคัดเทียงมาหักษาการต่างปิ้นไหลสองจองคัดเทียงเหตุหอดการหักษาสองจองนั่นเขาสองสามปีนี่มาเซนเฮาคัดเทียงเขาเหตุจองการสั่งเตียงคมขวาไฮแต่ดีเสียงเลยตามอาญาห่างเตียงเสียงนรกเสียงนั่นออกมาคมขวาไฮดังเซนี่คัดเทียงแต่ดีหอดถึงเมื่อหลวนดังเซนี่ปองมีผู้กุ้นเขาเหตุจองการตุกตื่นกา